0: เคยค่ะค่ะ
1: ในบ้านรู้
0: Moral seizure. Medicare. Can you read this first? Affirmative.